ป็นกองขนองสรกบพนมกับสรวนเอาไอ้ช่องชโรยจะคอมปรังอร่อยขาดกำปงโทมาครากันตีลหาสรวนเอาสมรองทุ่มกับชระเบาขยมไอ้กอมสมนอดองตึกดองสรกบารายรถตึนดำบายดอลก็มวนซอจับบนแลแอบซากุมปงทมอกันช